0: ก็คือว่ามันเป็นวิศวกรรมด้านเขื่อนด้านพลังงาน
1: ค่ะ
0: เมื่อกี่ปีแล้วอ่ะคุณผู้เบียดเก่งเทศไหม
2: ไม่เลยครับอาจารย
0: ์น่าจะบอกว่าเก่งมาก
2: ผมต้องดักไว้ก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์มีให้คำนวณออกอากาศ
0: ก็ถ้าเป็นปีพันก็ร้อยเจ็ดสิบนะครับเป็นปี
1: 77ก็40กว่าปีครับประมาณอาจารย์คร่าว
0: ๆ1977เป็นปีเดียวกันกับที่ฮุนมานัดเกิดถ้าจะบอกแล้วก็คือว่าก็อายุเท่ากับฮุนมานัด
2: 49ปี
1: เห็น49ปีแล้วเกือบ50แล้ว
2: ครับ
0: อายุเท่ากับฝุ่นมาแน
1: ท
0: แล้วมันเป็นวิศวกรรมรุ่นโบราณเมื่อ40กว่าปีอาจจะว่า50อ่ะ
1: 450อ่ะโอเคค่ะ
0: มันก็เลยมีพื้นที่เก็บน้ำไปสานมา
2: ครับ
0: ต้องเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมีที่รองรับน้ำคิดเป็นอาณาบริเวณถึง650ตารางกิโลเมตร
2: ครับ
0: ก็ขาดอีกนิดหน่อยก็เท่ากับแผ่นดินประเทศ
1: สิงคโปร์เหรอคะ
0: ใช่ใช
2: ่โอ้ความกว้างในขนาดนั้น
1: ความกว้างขนาดนั้น
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่งั้นมอง
1: จะได้เห็นภาพออกค่ะ
0: แต่ทีนี้เนื่องจากว่าสมัยโบราณจริงๆอ่างน้ำเนี่ยมันต้องตัดไม้ออก
1: ค่ะ
0: เพราะมนุษย์ต้องการไม้ยิ่งตรงไหนเป็นไม้ราคาแพงอุ้ยฉันอยากสร้างเขื่อน
1: อ๋ออ้างตรงนี้ด้วยนะอาจารย์นะสร้างเขื่อนถ้าเกิดจะตัดไม้ค่ะ
0: คือโดยปกตินะครับพื้นที่ไหนที่มันมีน้ำเยอะมันชุ่มเนี่ยนะมันย่อมเป็นป่าไม้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คิดดูว่ามันเยอะถึงขนาดไหนขนาดว่าสร้างเขื่อนเสร็จแล้วก็ยังตัดไม่ทันเพราะกว้าง
1: โอ้โหค่ะ
0: นะเพราะกว้างก็ตัดไม่ทัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่พูดไปเนี่ยเขื่อนน้ำเงิมสร้างเสร็จปุ๊บส่งมาให้คนไทยใช้ไฟฟ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนไทยใช้นะครับแต่ทรัพยากรของเพื่อนบ้านพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บต้นไม้ก็เยอะที่มันจมอยู่ใต้น้ำ
2: ครับ
0: มนุษย์ก็ไม่พออันนี้คือสตอรี่ที่สุดยอดมากมาเลเซียไปสัมปทานต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนน้ำเงิบมาเลเซียไปสัมปทาน
1: โอ้ค่ะ
0: แล้วแรงงานก็คือคนลาวดำลงไปดำน้ำลงไปตัดเนี่ยไม่ใช่ตื้นๆนะครับดำลงไป30กว่าเมตรก็คือเทียบเท่ากับต้นไม้ยืนต้นหนึ่งซึ่งมันสูงตระหง่านนะครับแต่มองไม่เห็นนะครับก็ดำลงตัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม้ที่มาเลเซียสัมปทานคนลาวตัดก็ส่งมาขายให้ที
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: จะอย่าเพิ่งตกใจนะคร
2: ับ
0: ส่งมาขายให้ช่างฝีมือไทยก็ทำอย่างวิทยสมาลาสวยสวยงามเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเบดรูมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องเขาเรียกอะไรล่ะเป็นไอเครื่องไปประดับในห้องรับแขกอะไร
2: ครับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
0: ไทยก็ส่งพวกนี้ไปให้ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นเป็นใครญี่ปุ่นเป็นคนที่ออกเงินสร้างเขื่อนเห็นไหม เห็นวัฏจักรของ
1: เห็นวัฏจักรอันนี้เป็นวัฏจักรจริงๆค่ะ
0: นั่นแหละครับแต่ทีนี้พออยู่มายุคหนึ่งมนุษย์พัฒนาขึ้นเติบญี่ปุ่นก็บอกว่าไอ้วิศวกรรมผลิตไฟฟ้าเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมันผลิตได้น้อยเกินไปเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพของมันมากขึ้นก็เป็นเขื่อนน้ำเงินที่มีหลายโครงการมากขึ้น
3: கஷ்டம் இந்த வார்த்தையை யாருமே விரும்ப மாட்டோம். கஷ்டம் வந்தாலே நமக்கு வெறுப்பா இருக்கும். எல்லாருக்குமே சந்தோஷமா வாழணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும். கஷ்டம் இல்லாத வாழ்க்கை எப்பவுமே சுலபமாக தான் இருக்கும். ஆனா இதை யோசிச்சிருக்கீங்களா, கஷ்டம் வந்து அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வெற்றி அதோட சுவையே தனி. சுவைத்து பார்த்தவர்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா சுலபமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது, ஒரு ஏற்ற இறக்கங்கள் இல்லாத போது வாழ்க்கைனா என்னங்கிற அர்த்தமே நமக்கு புரியாம இருக்கும். ஒரு சில கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வரும்போதுதான் வாழ்க்கையை புரிந்துக்க கூடியதாக இருக்கும். அதை நாங்க கடந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்க்கும் போது, அடடா, எங்களால இத கூட முகம் கொடுக்க முடியும், எங்களால வெற்றி கொள்ள முடியும், வெற்றினா என்ன அப்படிங்கறத உணர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் நமக்குள்ள கிடைக்கும். கஷ்டம் வரும்போது துவண்டு போகாதீங்க. கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய வெற்றி கனிய சுவைக்கிறதுக்கு தயாராகுங்க.
4: சிந்தனைக்கு இன்று

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้นะคะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่9 พฤษภาคม 2569อยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcord News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นด้วยภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยนายกรัฐมนตรีของเราครับนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนครับก็ประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศครับหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญก็คือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันครับความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันครับเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีอนุทินย้ำด้วยนะครับว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่โลกผันผวนมีความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ว่ายังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสุดยอดผู้นำครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้นำและผู้แทนชาติในกลุ่มอาเซียนประสานมือไขว้กันครับระหว่างพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเชิงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนอาเซียนไปด้วยกันในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับดันโครงข่ายพลังงานหนูโชวิชั่นบนเวทีอาเซียนจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันศรีหศักดิ์จอถกรัฐมนตรีเขมรสองฝ่ายส่งอุปทูตมาประจำอนุทินร่วมพิธีเปิดสุดยอดอาเซียนโชวิสัยชาโชวิชั่นตอกย้ำชาติสมาชิกผนึกกำลังรับมือบริบทโลกที่เปลี่ยนชง3ยุทธศาสตร์รับความท้าทายสถานการณ์ลูกที่ไม่แน่นอนและปรับตัวมัวตั้งรับแบบเดิมไม่ได้ที่ประชุมรับรองแถลงการ4ฉบับอ้าแขนรับติมอร์เลสเตสมาชิกใหม่จับเข่าหารือทวิภาคีนายกเวียดนามนายกมาเลเซียและนายกสิงคโปร์ย้ำความร่วมมือในฐานะชาติพันธมิตรไปพร้อมยกระดับกลุ่มอาเซียนศรีหศักดิ์แง้มประตูเชื่อมเขมรเล็งส่งอุปทูตกลับไปประจำการครับ
1: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้กล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีไทยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและก็นายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ค่ะโดยการหารือนั้นมีการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการเห็นไทยและกัมพูชานั้นมาพูดคุยกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมากันในทุกประเด็นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซงฝ่ายไทยเห็นควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันค่ะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกรัฐมนตรีของไทยพยายามเสนอมาตรการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาโด ยเฉพาะสิ่งที่เราเสนอมีการหยุดยิงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยแล้วก็มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะซึ่งข้อตกลงที่ว่ากันให้สองฝ่ายของตำรวจสองประเทศรื้อฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ประชุมกันเวลานานนะคะทั้งสองประเทศก็เห็นควรที่ต้องติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาซึ่งทั้งสามฝ่ายมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาร่วมกันหารือร่วมมือกันระหว่างประเทศกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วค่ะส่วนปัญหาเรื่องเขตแดนทางบกนะคะทางคุณศรีหศักดิ์มองว่าก่อนจะมีการประชุม JBC ไทยกัมพูชาก็ควรประชุมเตรียมการกันก่อนและย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงในการเจรจาแต่ก็ต้องดูการเจรจาว่าจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้แต่บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาค่ะส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ไทยกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือว่า MOU 44ก็คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า20ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอย่างในกรุงเทพธุรกิจบอกว่าทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนโอกาสวิกฤตไทยกัมพูชาสื่อนอกจับตาการประชุมผู้นำอาเซียนที่เซบูฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมวันนี้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนนำร่องไปก่อนนายกรัฐมนตรีอนุทินออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วในขณะที่ใน Daily News นะคะศรีหศักดิ์ยันอนุทินหารือ3ฝ่ายปกป้องชาติ6สุดยอดอาเซียนนายกปูมพลังงานศรีหศักดิ์ย้ำนายกอนุทินหารือ3ฝ่ายมุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยระบุแจ้งกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศเจาะคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการเผยยังมีขั้นตอนต้องใช้เวลาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนฟื้นร่วมมือ2ประเทศรับสิ่งสำคัญคือการส่งอุปทูตกลับประเทศสถานทูตก่อนแต่ละฝ่ายด้านนายกอนุทินโชว์วิชั่นระหว่างร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ชูรับมือ3วิกฤตความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความปลอดภัยรับมือความท้าทายระดับโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางย้ำสถานการณ์ในเมียนมามีสัญญาณเชิงบวกเอื้อต่อการเจรจาสร้างความปรองดองยันไทยพร้อมสนับสนุนส่วนนิกรป้องรัฐบาลลุยแก้ปากท้องก่อนยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญวันประชาชนครหาใช้งบ 7,000 ล้านทำประชามติชี้ร่างฝ่ายค้านที่ค้างอยู่เสียงล้มซ้ำซากแนะเซตซีโร่รัฐบาลทำร่างใหม่จับเขาคุยสวกลางทำลาย2ปีได้ฉบับใหม่แน่ขณะที่พฤทธิ์ซัดเดือดรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติไม่หนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญอย่าอ้างเร่งแก้เศรษฐกิจก่อนฟังไม่ขึ้นชี้ทำคู่ขนานกันได้ค่ะ
0: ยังมีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์และก็เรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ครับโฆษกรัฐบาลออกมาโต้เฟคนิวร่างพรบ.เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ให้ตั้งคาสิโนเช่าที่ดิน99ปียันเป็นข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวนะครับเมื่อวานนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวชี้แจงกรณีมีการแช่ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ Southern Economic Corridor หรือว่า SEC อนุญาตให้สร้างคาสิโนและก็เช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ว่าไม่เป็นความจริงนะครับร่างพรบที่เสนอข้อความตามที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพรบเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วครับก็คือนายนพดลแก้วสุพัฒน์ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทยและเคยมีส.ส.เสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับโดยสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ครับในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้

0: ที่บอกว่าเอ้ยมันเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าผู้ฟังเรื่องกรณีของคุณสุภาค่ะคุณสุภาปิยจิติจะเป็นตัวอย่างเพราะว่าปปช.เนี่ยมีมติเสียงข้างมากนะคะชี้มูลความผิดคุณสุภาฐานละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกรณีที่ไม่อุทธรณ์คดีภาษีหุ้นชินคอปก็เลยส่งผลให้รัฐเนี่ยต้องเสียหายนะคะเป็นเงินกว่า 17,000 ล้านนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ในชั้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งตอนนี้ศาลอาญาเนี่ยนะคะคดีทุจริตเนี่ยรับฟ้องแล้วรับฟ้องคดีนี้แล้วนะคะที่ทางอัยการและปปช.เนี่ยส่งฟ้องกันไปเพราะนั้นเนี่ยคุณสุภาและคณะเนี่ยนะว่ากันว่าศาลเนี่ยจะนัดสอบคำให้การคุณสุภาและอดีตอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยในวันที่30มิถุนายนนี
1: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยโหคือมันร้อนมากอะถามว่าใครจะกล้านั่ง คืองานเนี้ยคือโดนจี้แน่ๆเรื่องยึดทรัพย์คุณทักษิณเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำเนี่ยมันมีกรณีตัวอย่างให้เห็นละ คุณสุภากำลังเจออะไรเพราะนั้นถึงมองไงว่าคุณกุลยาเนี่ยมาจากเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
1: เพราะว่ากรณีคุณสุภาก็ไม่ใช่ว่าช้านะคือเร็วด้วยนะเนี่ยแล้วก็คือพลิกแผนเลย
0: ตอนนั้นรู้สึกคุณสุภาเนี่ยจะเป็นรองปลัดหรือไงเนี่ยเพิ่งลุกจากเก้าอี้คือรับผิดชอบอะดูเรื่องเนี้ย
1: ภาษีคือการเป็นมือฟันภาษีว่างั้นลักษณะคล้ายๆกับมือปราบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนั้นโอ้แบบเรียกว่ามือฉมังอะคือดูส่องกลายเป็นว่าม
0: า
1: เจอคดีนี
0: ้แต่ว่าคือมติของปปช.เนี่ยไม่ได้เป็นเอกฉันท์นะ
1: ค
0: ือเสียงข้างมากเนี่ยก็4-3นะแต่ว่าคุณชันชัยเนี่ยยืนยันเลยว่าคุณสุภาเนี่ยจะรอดคุณชันชัยบอกเอาไว้ด้วยข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งอ
1: ะ
0: ที่มันเป็นตัวชี้ที่ว่าคุณสุภารอดแต่ว่าคือเรื่องแบบนี้มันหนักไงสำหรับคนที่นั่งในเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรนะ
1: คะ
0: คือนอกจากนะคดีคุณทักษิณแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังยังมีคดียึดทรัพย์อีกคดีหนึ่งนะที่ทางรัฐเนี่ยต้องดำเนินการน้องสาวคุณทักษิณน่ะคุณยิ่งรัก
1: คุณยิ่งรัก
0: เพราะว่าศาลปกครองสูงสุดนะคะเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี68คิดดูก็จะปีนึงแล้วน
1: ะ
0: ไม่รู้ว่ายึดไปได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยคือให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะต้องชดใช้ค่าเสียหายในคดีรับจำนำข้าวค่ะเป็นเงิน 10,028 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ก็จากกรณีปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการนะคะจำนำข้าวเนี่ยซึ่งถือว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
1: ค่ะ
0: ซึ่งกระบวนการยึดทรัพย์นะก้อนเนี้ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังค่ะที่จะต้องเป็นผู้ออกคำสั่ง

0: 爪菇，
1: สองหมื่น
0: รวมจากที่มีอยู่ตอนนี้ในงบกลางเหลืออยู่20,000 ล้านพอดีเลยอันนี้เป็น20,000 ล้านได้40,000 กว่าล้านแจกได้แล้ว
1: เออ40,000 กว่าล้านเนี่ยเอามาแจกคนละ4,000เนี่ยก็เนี่ยรอดูกันไปนะเพราะว่ามันจะมีกำหนดระยะเวลา10 ปีจากปีนี้ปี69ก็ปี79ว่ารัฐเนี่ยจะสามารถยึดทรัพย์คุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ตามเป้าที่ศาลเนี่ยตัดสินเอาไว้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องนี้แบบโอ้ยฟังแล้วก็เหนื่อย
0: พี่เด้งลองคิดดูว่าการไปการไปตามหาทรัพย์ของคืออย่างถ้าเป็นเราทั่วๆไปอย่างเงี้ยทรัพย์สินมันไม่ได้เยอะอะไรมากใช่ไหมใช่ไหมมันก็ตามปุ๊บปุ๊บมันก็เจอแต่ว่าในอีกด้านนึงก็คือว่ามันก็เก็บ
1: หลบเลี่ยง
0: เราก็เก็บเราก็เก็บคือไม่ได้ว่าอะไรซับซ้อนหรอกก็เก็บ
1: แต่ว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาของนักธุรกิจทั่วไปไม่ต้องนักธุรกิจระดับแบบคุณทักษิณนะคือนักธุรกิจทั่วไปเขาก็จะมี
0: วิธีการเก็บ
1: มีวิธีการ
0: แต่ถึงว่าไงการไปตามมาเนี่ยกับคนที่มีทรัพย์เยอะๆทรัพย์สินเยอะๆอย่างเงี้ยก็ต้องมันก็น่าจะตามเจอยกเว้นแต่ว่าคุณเก็บไว้อย่างเก็บไว้อย่างอาจจะไปเกาะไหนเกาะแก่งต่างๆนานาอะไรแบบนี้ก็เลยทัวตามไปไม่ถึงแบบนี้นะ
1: แต่ว่าตอนนี้หลายคนรออย่างเดียวเลยรอดูคุณทักษิณว่าออกมางวดนี้จะเป็นยังไงเนาะทุกคนก็รอตามกันมากว่าคุณทักษิณจะเหมือนเดิมไห
0: ม
1: แต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าคงจะลำบากแล้วล่ะในเมื่อต้องติดกำไร EM แล้วก็รอดูวันจันทร์อย่างเดียวคงคึกคักอยู่แล้วล่ะ
0: แล้วก็หลายคนก
1: ็
0: แล้วหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าในด้านของการเมืองเนี่ยคุณทักษิณจะอย่างไรต่อไปแต่ว่าในด้านหนึ่งควบคู่กันไปคือเพื่อไทยเองเขาก็ปรับโครงสร้างพรรคใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่หลังจากเลือกตั้งเสร็จอะไรเสร็จก็มีการปรับโครงสร้างภายในกันนะคะแล้วก็
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะคือคุณทักษิณเองก็คงยังดูแลพรรคเพื่อไทยอยู่ล่ะก็จะเห็นได้จากที่คุณนุ้งอิงยังเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วก็คุณยศชนันก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่ยังมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอยู่เพราะนั้นมันก็คงจะเป็นสัญลักษณ์ได้แล้วล่ะว่าคุณทักษิณไม่ไปไหน
0: ไม่ได้ไปไหน
1: คุณพจมานไม่ไปไหนก็ยังอยู่ดูแลพรรคกันต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าตราบใดที่ไม่กำกับดูแลอยู่โอ้ลำบากพรรคเพื่อไทยก็ไปลำบากแหละ
0: อ่ะ
1: เราพักค่ะพักสักครู
0: ่
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: เจฟปุตติคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
0: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-POT News โทร02-201-6373
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำ Weekend หรือ Weekend Good Morning ASEAN นะประจำสุดสัปดาห์วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะพฤษภาคมนะ
6: ใช่ครับ
5: วันที่เท่าไหร่วันที่10
6: แล้วครับ
5: เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนนี้นะพฤษภาคมเร็วจริง
6: ๆแล้วต้นเดือนอยู่เลย
5: ค่ะอาจารย์ค่ะคุณวิรัตแล้วก็คุณฟังทีนี้ก็เช่นเคยนะคะก็ดิฉันวิรวรรณวรรุตก็กล่าวคำทักทายคุณฟังสวัสดีนะคะพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
6: ก็อรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับติดตามรับชมรับฟังรายการได้ทางช่องทางเดิมนะครับก็มีทาง Facebook ครับที่เพจของ Mcot News FM 100.5 นะครับแล้วก็ที่เพจของ Good Morning ASEAN ทั้ง2เพจนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ LINE ครับก็จะมีที่ LINE ID @mcotnews นะครับ @mcotnews ครับก็เป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถสื่อสารกับพวกเราได้นะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกลงมาในกรุงเทพ
5: ตกแล้วช่วงนี้นะคะแล
6: ้วก็อากาศชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวครับที่ไหนเป็นไงกันบ้างก็ส่งข้อความมา
5: แต่ว่าถ้าดูช่วงกลางวันแล้วมันก็จะกลับร้อนนะแต่ถ้าเราอยู่ในห้องแอร์เราก็จะรู้สึกเย็นจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอออกจากนอกห้องที่ไม่มีแอร์แล้วเนี่ยอุณหภูมิมันเป็นคนละเรื่องเลยนะคนละระดับเองไงก็ตามก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
6: สำคัญที่สุดเลยครับใช่ครับ
5: โดยเฉพาะไข้หวัดนะเดี๋ยวไปฉีดเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วป้องก
6: ัน ครับ
5: คุณฉีดแล้วยังต้องป้องกันนะดีกว่านะ
6: ยังไม่ได้ฉีดครับ
5: ไปฉ
6: ี
5: ดซะค่ะนะอ่ะทีนี้ข่าวคราวต่างๆมีเยอะแยะเลยเนาะแล้วก็มีข่าวที่คุณเมื่อกี้คุณภูเบศนะรายการข่าวนั้นหนึ่งก็เพิ่งรายงานมานะข่าวที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยก็การที่ทางฟีฟ่าเนาะ
6: เวิร์คคลับว่าคนรอคอยเลยล่ะคร
5: ับ รอคอยเลย4ปีจะมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีการเนี่ยเขาเลือกเลยนะโอ้โหเรียกว่าในช่วงที่เขาพิธีเปิดเนี่ยนะโอ้โหถือว่าดาราที่ได้รับการคัดเลือกนี่ต้องสุดยอดจริงๆเลยแล้วก็ลิซ่าของเราแบ็คพิงค์เนี่ยนะลิซ่ามโนมานเนี่ยก็ได้รับเชิญเลยเนี่ยฟีฟ่าเขาฟีฟ่าก็คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติของโลกเนี่ยนะคะฟีฟ่า officially announced Lisa as Headliner for World Cup 2026
6: ครับ
5: Opening Ceremony
6: โอ้โหพิธีเปิดด้วยนะครับ
5: เปิดนะเมื่อกี้คุณภูเบศรายงานไปแล้วดิฉันก็เพิ่มเติมอย่างนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการแข่งขัน World Cup ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11มิถุนายนเดือนหน้านี้นะไปจนกระทั่งถึง19กรกฎาคมเนี่ยนะเขาก็มีเป็นครั้งแรกเลยอะที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยใน3ประเทศด้วยกันนะก็คือสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาเนี่ยนะคะแล้วก็ถือว่าจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกนะที่ World Cup เนี่ยจัดการแข่งขันใน3ประเทศเนี่ยนะแล้วก็มีเมืองทั้งหมด16เมืองด้วยกันเนี่ยนะที่รวมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยก็คือ11 in the US นะก็จะมีเมือง11เมืองในสหรัฐหมุนเวียนกันเป็นอะไรก็เป็นสนามในการแข่งขัน11นะคะ11เมืองในสหรัฐแน่นอนพิธีเปิดอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเมืองใหญ่ของเขาเลยในรัฐแคลิฟอร์เนีย3 in Mexico นะ3เมืองในเม็กซิโก and 2 in Canada นะ2เมืองในแคนาดาเนี่ยนะคะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยคุณฟังค่ะที่ The tournament will be the first FIFA World Cup to be hosted by the three nations and the first to include 48 teams and expansion for 32ก็จะเป็นครั้งแรกในการเพิ่มทีมแข่งขันเนี่ยจากทุกครั้งที่เขาจะคัดเลือกมาเนี่ยนะจากทั่วโลกเลยใช่ไหมที่เป็น32ทีมเข้าไปแข่งขันใน World Cup เนี่ยนะแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เขาขยายทีมที่คัดเลือกมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเพิ่มจาก32เป็น48ทีมด้วยกันนี่แหละค่ะก็เอามาฝากคุณฟังนะคะว่าเดือนหน้านี่แหละประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเรานี่ก็นะดูบอลโลกกันเยอะเลยนะ
6: เออ
5: แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดดิฉันคิดว่าอย่างนั้นเนาะแล้วก็อดตลับขับตะนอนกันแหละเพราะว่าซีกโลกนู้นกับทางเรานี่มันห่างกันประมาณอย่างน้อยๆก็12ชั่วโมงนะ
6: ครับ
5: คุณวีรัตน์นี่ตั้งตารอคอยใช่ไหมโบขับดิฉันเอง
6: ขนาดเป็นเหมือนกันใช่
5: ด
6: ิ
5: ฉ
6: ัน
5: ก
6: ็
5: ด
6: ู
5: น
6: ะครับอาจารย์
5: ใช่ค่ะนี่มาอีกแล้ว4ปีเท่านั้นเองนะ
6: เรียกว่าไวมากเลยครับ
5: และทีนี้มือกำลังมองอย่างนี้คุณฟังค่ะมันมีความสำคัญมากเลยก็เนื่องจากเห็นจะเห็นชัดเลยไหมเดี๋ยวว่าสำคัญยังไงก็สำหรับประเทศที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยนะเขาให้ความสำคัญมากอย่างเม็กซิโกเนี่ยเขาเตรียมปิดภาคเรียนเร็วขึ้นกว่า1เดือนนะคุณ
6: โอ้โห
5: เม็กซิโกเพื่อที่จะก่อนจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะก็มีข่าวออกมาแล้วจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกเนี่ยนะคะบอกว่าตัดสินใจแล้วแหละที่จะยุติการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่5มิถุนายนนะก็เร็วขึ้น1เดือนสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือคลื่นความร้อนกำลังส่งผลกระทบต่อหลายรัฐแล้วก็รวมถึงการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะคะยังไงก็ตามเวลาที่ปิดการเรียนเร็วขึ้นใช่ไหมก็จะเลื่อนเนี่ยนะวันเปิดภาคเรียนใหม่ให้เร็วขึ้นนะต้องชดเชยกันเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้นเวลาเปิดภาคเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็ทางวันที่11มิถุนายนเขาบอกเม็กซิโกจะลงสนามแข่งพบกับแอฟริกาใต้ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เนี่ยนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะว่าเขาให้ความสำคัญถึงขั้นต้องปิดภาคเรียนเร็วขึ้น1เดือนเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ทำให้มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันบอกว่าเร็วไปหรือเปล่าที่ตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็อาจจะกระทบต่อการวางแผนชีวิตครอบครัวรวมถึงการทำงานของแรงงานจำนวนมากด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็มีเหมือนการฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยของทางรัฐบาลเนี่ยนะออกมาประกาศเลยบอกว่าจะไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ว่านี้และก็จะเปิดเรียนต่อไปจนถึงวันที่30มิถุนายนตามกำหนดเดิมก็มีเสียงคัดค้านมาแบบนี้นะคะอ่ะนี่เป็นเรื่องของ World Cup นะ
6: นึกถึงบ้านเราตอนจัดเอเชียนเกมส์เมื่อหลายปีที่แล้วเลยครับ
5: เป็นไง
6: ก็โอ้ผมจำได้ของผมก็มีหยุดเรียนเหมือนก
5: ันมีหยุดเรียนใช่ไหม
6: เพราะว่ามันกระทบต่อเรื่องของการ
5: เดินทาง
6: ไปมาด้วยครับเพราะสนามหลายสนามมันต้องใช้แล้วบางทีมันใช้ทั้งเมืองเลยครับ
5: ค่ะ
6: โอ้นี่เข้าใจได้มันเป็นเรื่องการบริหารจัดการทั้งด้านโลจิสติกส์นะครับ
5: ก็เอาเรื่องกระบวนการขับมาฝากกัน
6: ใช่ครับมาสู่เรื่องอุณหภูมิโลกกันบ้างนะครับหลังจากที่เงียบๆหายกันไปสักพักนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์รัสเซียยูเครนกันนะครับเรื่องของความตึงเครียดของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงมีอยู่นะครับก็เป็นข่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคือนะครับอันนี้หยิบยกจาก BBC ครับพาดหัวข่าวบอกว่าปูติน denounce NATO at scale back victory day parade นะครับก็เป็นการจัดขบวนพาเหรดนะครับที่กรุงมอสโกนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ครบรอบ80ปีสิ้นสุดสงครามโลกที่มันต้องได้คิด
7: ชื่อแล้วก็全体で感情を表現することもできるんですね
8: そうですねそこすごいよね
7: やっぱそこがちょっとやっぱタコよりも分かりやすくて素直というか
8: そうなんていうのか多分まあ泳いだりして比較的集団でいることとかも多いからなんか社会性が高いイメージがありますね確かに、まあ、
7: タコみたいなね引きこもりぼっちとは違うんで、うん、
8: これはディスるな
7: 社会で生きてるんでね
8: ディスるなすごいなそう、確かにタコの方がなんとなく単独で住んでるイメージはあるかな。まあちょっとなんか種類によっても違うかもしれないんですけどね、ここは。うんうん、
7: ねえ、いや本当羨ましいじゃなくて、タコみたいなぼっちとは違うから、ちょっと社会性があるからね、こっちは。
8: はいはいはいはい。
7: いや本当ね、ぼっちで生きれるの羨ましいけどね。いや、じゃなくて、まあそういうことなんですよ。
8: そういうことなんですね、つまりね。
7: うん。
8: なるほど。はい、そうですね。急にネタ振ったにもかかわらず、相当タコのことをディスっていたイカチエリさんでございますけど。
7: いやー、でもね、ここまで言ってるけどね。
8: はいはい。
7: リスのチエリに戻ると、やっぱり、イカもタコも可愛くていいですね。
8: ああ、まあそれはそうですよね。確かに、うん。ちょっと違った可愛さがありますよね。どっちも。
7: そうそう。やっぱイカの立場に立つとどうしてもこうなっちゃうけどね。
8: そう、なんかさ、水族館に飼われてるイカとかってさ、あ、じゃない、タコとかってさ、なんか水ダコとかをなんか私も見たことあるんですけど、なんかさ、どちらかっていうとタコの方って動かなくて、なんかベターってこうずっとくっついていて、でなんかご飯だよーっていうなんか時間になると、こうなんか口のところにさ、なんかそれこそさ、なんか餌でイカの切り身とかもらったりしてたんだけど、
7: どうした？イカの切り身がちょっと暴れそうにしている。
8: でなんかイカの切り身とかさ、なんかもらうと、もしゃもしゃもしゃってこうなんか食べて。無言みたいな動かないみたいな感じのすごい動かないなっていうイメージがありますね私
7: ね今ね リスチエリがその、うん、なんかイカの切り身を食べてなんかペタってくつろいでるの可愛いなって言ってて、うん、イカのチエリが己タコめ、うん、って言ってる感じですね今大変ですよちょっと忙しい
8: ちょっとね感情がね、うん、ちょっと複雑な気持ちになってるかもしれないんですけどちなみに、はい、タコってさ吸盤のさ形がオスとメスで違うんだよねなんかメスの方がなんかね触腕の吸盤のところがすごいなんか規則正しく並んでてオスの方がなんかねそこら辺のなんかデコボコ感がなんか強い並び方をしているっていうのがあるんだけど
7: そうなんですよそれね、うん、ポケモンにも反映されてるんです実は
8: そうなのすごい知らんかった
7: タコポケモンがいるんですけど、
8: うん、はいはいはいオクタン
7: そうですオクタンですクタン の触手のなんか性別さにも確か反映されてるので、
8: うん、すごい面白いへ
7: ポケモンのオクタンから知ったみたいな人もいるんじゃないかな
8: あそうなんだ面白そうだからなんか結構水族館 の, さ 水, 槽で水槽の中でさなんかタコがさなんか吸盤ビターって風になっているとおこの人は女子とかこいつは男子とかがねちょっとなんか見分けつくっていうところがありますね
7: そうかわいいね
8: ちなみにたこ焼きになっててもわかるんですけどねおこいつは女子だったみたいなやつとかが
7: まあまあまあまあまあ あれだなオクタンはあれだな並びは変わんないけどちょっと吸盤の見た目というか見た感じがちょっと変わるんだね
8: あそうなんだねいやでもすごいすごいなんかそこら辺のやつまで反映してるっていうのはさすがポケモンという風な感じですねはいというわけでね今回は急なイカタコチエリというふうなお話だったんですけど
7: タコイリ
8: どういう話題なんだというところで後半へ続く RPNP Radio はい というわけで前半はイカタコチエリだったわけですが、後半からは今回は古生物の話に行きます。
9: お、いつもの、
8: いつもの、そうなんですよ、まあ、というわけでね、あの後半戦はあのちゃんと古生物の話が出てくるので、有名なあのこちらのですね RPNP 古生物ラジオなんですが、今回のネタはですね、チエリさんこちらを持ってまいりました。デデデーン、はい、本日は偽化石の話をしたいと思います。
9: 偽化石、え、なんかめちゃくちゃいいテーマじゃん。ちょっとチエリの化石作りの参考にもなりそう。
8: そうっていうのもさ、あのこの前のラジオの中でもね、あのここら辺の、ベリンガーの偽化石っていう話とかをちょっとしたんですけど、あのこの前さ、なんか YouTube の配信の中で、あのなんかね、ちょっとこのネタ面白いから使おうかなと思って使ったんですよ。あのでそう、古生物の中ですね、実は歴史の中にはいろんなあの偽化石とか、あとはあのレプリカじゃないんですよね、なんかキメラ化石ですね、キメラ化石とかのですね話が出てくるものがありまして、今日はですね、その中からいくつかピックアップしてお話ししたいと思います。
9: もうそんなに偽化石いっぱいあるんですね。
8: そうなんですよ。そうなんですよ。まあ、なんかさ、一番あの最初に話してたのが、ね、ベリンガーの偽化石っていうやつで、あのこれがね1725年っていう、なんか今から約300年前にあった事件っていうのがあって、これが一番最初です多分。
9: うん、うん、うん、うん。
8: で、あのこれはね、あのなんか前にも話したので、まあ、さらっとなんかあの流すんですけど、あの、まあ、これはあのベリンガーさんがあのなんか大学教授だったんだけど、あの同僚の人たちにあの偽の化石っていうのをなんかあの掴まされて、あのそれであの大量に論文を書いてしまった事件というのがあります。はい、
9: かわいそうだった、目も当てられなかったね。
8: まあこれはでもね、このなんかベリンガーの偽化石自体が結構形が可愛くって、あのそこのところが結構話題になりましたというところでしたね、我々の中で、
9: ね、あれはちょっとあのあれですよね、なんか商品化してほしいもんね、
8: うん、普通にね、なんかあのちょっとこう可愛いあのゆるキャラっぽいシルエットしてるから、なんか全然使えそうな感じがしますよね。
9: うーん、
8: そうでですね、あの、まあ、なんか今回ちょっとなんか他にも話していこうかなって思ってるのが、あの例えば他にあの1869年のカーディフの巨人っていうやつとかもあります。はい、
9: カーディフの巨人かっこいい。
8: うん、そう、これはね、あの、まあ、どちらかっていうとあんまり科学史の中ではそんなに言われないやつなのね。あのなんでかっていうと、ね、これはあの1869年のアメリカであのなんか発見されたっていう風に言われたやつなんだけど、なんかね、あのこれ調べてもらうと出てくるんですけど、割となんか人間の石像みたいなあの感じのやつがあのなんかドーンってこうなんか出てくるんですよ、これ。
9: つまり、
8: うん、
9: あれですか、人間の化石ってこと？
8: そうですね、あの巨人石っていうので、あの当時はあの言われていました。
9: 巨人いるんですか？
8: うん、まあそうですね、あの、まあ、1869年っていうなんかあの時代に注目してもらえるといいかもしれないんだけど、1869年って、うん、ダーウィンの進化論が発表された次の年で、あのさらに言うと始祖鳥とかが見つかった年なんだよね、この年って。まあ、つまりまだその進化論っていうものが世の中にそんなにめちゃめちゃ浸透していたわけではなくて、あのまだまだ、なんて言うんでしょう、聖書とかの影響力もそれなりに大きかった時代っていうふうに思ってもらえるといいかしらと思います。
9: まあ、聖書に巨人が出てくるからってこと？
8: そうですね、あの、まあ、そういう聖書とかの、 あのなんか中に出てくる巨人の話とかが、まあまあ、今とよりももうちょっと影響力が大きかった時代と思いねえという感じ。
9: ほうほうほうほう。
8: そうで、あの、まあ、これはですね、あの、まあ、カーディフの巨人っていうのは、まあ、正体から言ってしまうと、まあ、普通にこれは偽物なわけなんですけど。
9: これはあれですか、誰かが手作りしたんですか？
8: そうなんですよ、これはあのですね、あの、まあ、これを初めてあの発見した人っていうのが、もともと自分で作っていて、でそれをなんか埋めて、うわ見ろ巨人の化石だみたいな感じで、まあ、偽物のネタとして使ったっていう、これはものなんですね。
9: ただのパフォーマンスでは？
8: そうっす、はい、おっしゃる通りです。
9: ええ
8: まあ、でもこれはあのそういうこれをですね、あのなんか、まあ、見つけたあの人っていうのが、まあ、それであの興行収入をあの得るためにやったというふうなイメージのものになっております。はい、
9: 金ですか？
8: 金ですね。お金ってこと、これに関しては。
9: え、大丈夫？それなんか何らかの詐欺にならない？
8: うん、なんかね、確かこれも最終的には裁判になったはず。
10: 詐欺になってる。
8: そうなんですよ。まあ、これジョージ・ハルっていうね、あの人が作ったっていうことが今では分かってるんですけど、まあ、ちなみにあのこれはですね、あのなんか、古生物学者であの有名なあのマーシュさんっていう方がいるんですが、マーシュさんの、そう、いつものね、あの恐竜、あの化石戦争に出てくるマーシュさんも、あの、まあ、このね、カーディフの巨人とかの鑑定とかをしていて、まあ、偽物だよねというふうにあの最初から言っていたというものでもあります。
10: はい、じゃあマーシュさんが言ってんなら間違いないわ。
8: まあなんか石膏で作ったっていうなんかものになってるみたいで、まあまあ普通にプロの人から見るとあの、まあ、偽物だよねっていうのがパッと見で分かるものになっていたようですね。はい、
10: でもやっぱりあれです。